0: 这是比亚迪的工厂的正门，这也是我们在罗永的家。
1: Leading the charge is BYD. In just a few short years, the Chinese automaker has gone from showroom novelty to industry heavyweight, selling sleek electric vehicles to middle-class Thai families and breaking ground on a massive production complex in Rayong, Thailand. Sales skyrocketed, EV registration records were shattered, and suddenly, the unassuming Chinese brand wasn't just competing.It was leading. And this became the vehicle of choice. With one vehicle rolling off this assembly line every 4 minutes, it heralded a new chapter.
0: 这款呢，我们在海外哦叫 Atto 三，也是我们国内叫 Yan Plus， 是一款纯电动汽车。那目前所进行的工序呢，是我们把电池合装到了这个汽车上面，也是一个很重要的一个工序。我们这个 Atto 3呢，是在泰国作为我们首次上市的时候的一个工薪车型，在2022年10月份上市的时候呢，甚至创造出来了一个泰国人民呢排队买车的这样的一个泰国现象。那我们也把它带到了泰国的这个生产基地来。
1: Their arrival was more than just a commercial play. It was the latest chapter in the 50-year diplomatic story between China and Thailand. And it's not just BYD. At least 6 major Chinese EV brands have established their presence in this country.Battery labs, supply chain corridors, training programs with Thai universities, scholarships for young engineers, they are building a future. But they needed more than vehicles. They needed people.
2: 现在呢，将近6000的员工，现在我们基本上90%都是泰国籍。那这里呢，我很多的这些工人在通过比亚迪的这个训练，然后我们跟这个包括罗永、曼谷、春武里等很多的这个县市，还有很多的府的一些大专院校也有合作。那么呢，我们通过持续的这种人才的培训，确保了我们本地的这种生产。
1: In Chonburi start warm and early. The youth walk the same path, past rows of food stalls and into the gates of Eastern Technical College where they're betting on their future. Among the sea of students is 20-year-old Supachai. He grew up in a small village where work was whatever came that week or that day. His parents were informal workers, part of the millions living paycheck to paycheck across rural Thailand.
3: ก็รู้สึกว่าชีวิตก็ต้องดิ้นรนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็เห็นความลำบากของพ่อแม่ครับแล้วก็ดีที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนที่จังหวัดชลบุรีด้วยครับมุมมองสำหรับผมนะครับผมว่ามันท้าทายดีนะครับสำหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่จะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเรียนแบบนี้ผมว่าน้อยคนมากนะครับที่เราจะได้เข้ามาเรียนแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี
1: ้ Supachai wants something different. Not just a job, but something steady. Something that doesn't vanish when the rain comes or the work dries up. So when Chinese EV manufacturers signed memorandums of understanding with his vocational college, his dream started to feel a little closer.
3: ฝันแรกก็คืออยากจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดอย่างหนึ่งก็คืออยากพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนารุ่นน้องหรือว่ารุ่นต่อๆไปให้มาสนใจรถ EV มากขึ้นเพื่อจะได้นำศักยภาพของประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งเหมือนประเทศจีนให้ได้อย่างที่สามก็คืออยากจะเห็นประเทศไทยสู่ระดับโลกในเรื่อง EV ด้วยครับ
1: The agreement wasn't just a handshake. It came with new tools, new training modules, and the promise of internships, real ones, as Chinese EV brands rapidly grow their production bases on the eastern seaboard.
4: เรามีแต่ได้สิ่งที่จีนให้เรามาไม่ว่าจะเป็นภาษาโนว์ฮาวหรือความรู้หรือว่าเกียรติบัตรของจีนที่ให้กับนักศึกษาเรามาเนี่ยเป็นตัวการันตีให้กับนักศึกษาได้ว่าได้มีการฝึกงานที่จีนมาเพราะนั้นโอกาสทำงานในประเทศไทยก็ค่อนข้างจะสูงในโรงงานอุตสาหกรรม
1: Because technology alone won't drive Thailand's future it will be shaped quietly and steadily by students like Superchai young Thais who grew up far from factories or boardrooms now finding themselves at the edge of a new industry And because Thailand's EV revolution isn't just about building vehicles, it's about opportunities. It's about a student in a workshop, hands on a battery module, imagining a future unlike anything his parents ever knew.
5: Each day, there are millions of stories.Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there. To see, discover, explore. We put the pieces together to find what really matters to you. All around the world, all around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing,and production centers in Washington, Nairobi, and London. China Global Television Network. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN. See the difference.
6: Feel the spirit of the times. Experience the vitality of life.Launched on January 1st, 2011, CGTN Documentary broadcasts the best documentaries worldwide in English 24/7. Witness the beauty of all natural and human wonders. Explore and reflect on what we've been through. Savor the richness of life with mouth-watering foods. Feel the vigor of youth in their pursuit of dreams.CGTN Documentary tells China stories from every angle. A window for the world to see the real China. CGTN Documentary. See the changes.